rong ka ta tong sa sa cha ta no ji no san da wa na ti ti ngo plau lu chi ni no xiong a chang ngo to ko ja vi sai wi kong da sa tong chua SBS radio mong program cha sa se chua li tia to na sbs.com/mong pelang pau ti che te chai na ta chai pe ta ta cha sa se tai mu no SBS radio mong program fu chen hang boy warang runjuri na hai ning ku lin Do te cho thò lò, te cho te xin lò, te cho yu mò xuân zi, tu ya pe shua. Kwa kè nào lò pe ku lang bao cha te chu a nâng kang chan nâng Aboriginal to Torres Strait Islander da ta chai kata tao nung sò tung chua cha te mù nò ti ya tia. Mù nò yu mò xuân xiu te cho Australia sò sư cha te chai, do tao lù ya sò xin te cho gom nung hai cha lù bá nò te chai, lù ya pak vi khan, pia cha nò cha nye po xiong. จะกระมอกาใช่ระยะดิฟเทเรียว่ามวลหนึ่งกี่จ้องต้นสีดัตต์ระยะสื่อสารกำลังจะชิวันเดนอจะกระมอมลงจะหาพอสอสื่อกูต้องมั่นดาวตัวหนึ่งออสเตรเลียจะมั่นจอนในอิสราเอลดูยังเกิดเต็นหนึ่งจะกล้าเขียนสื่อสื่อช่างหนอลูกของเขา Australian Indigenous Doctor Association ของกูก็มั่นจะเก็บป้าจวนดาวต้นสีจะหลับป้าชื่อตัวก็มอดิฟเทเรียและตัวก็มอกาชัยว่าเจ้าชีคิดจ้องหันละที่ออสเตรเลียอัสตันวิลลาเต็นหนึ่งกูต่อว่าเก๋ชงเชียต่อใจและป้าว่าตมชิตเตยังจะเก๋ชิตเตยูโรปาฟุตบอลลีกได้ยังกันเจ้าภาษาสื่อชาติตัวหนึ่งสองต้องจัว SBSนั่งออสเตรเลียกูยาจะนั่งนั่งดาวประตูนั่งจมอดแต่จะว่าโดนอชีสหรือมอดจอดเข้าแล้วจมอดจังเจียทนสารุเลียเนาะเวียดอกขอตาวมัวเต็นึงใจก่อนนั่งดาวว่าจะซาแต่ของว่าป้าจกว่า global summit flotilla เวียดอกขอตาวมัวเต็นึงหมดจมอดแต่จะว่า global summit flotillaผมจึงบอกแต่จากที่ยาสาสาของหมอป้าตัวเต็นึงกาซาวัดโตอิสราเอลมั่วซื้อเสียชิบูซาโมนอที่เลวัดโตเต็นนอจีนอหูเตชอิสราเอลมุขยาสลัดจะเกิดเส้นเป็นยามีนเช่นนี้หูยาอิสราเอลจะประจานกูเตาหายก่อมั่วเต็นึงจึงบอกแต่จานเดียตัดเลยซาจากก็ใช้มือเช่าเตาต่อก้าวเตามั่วอีจาวิดีโอว่าอิสราเอลตัวนอว่าชื่อเกิดจวนใช้หายนอเตาตัวจะชิบอยงเราจะนั่งว่าใจจะงอนว่าจมูกสาวเตะเทียตอกชอจ่อเที่ยวตัวมืออีตัวนั่งเนี่ยดาวตัวนั่งออสเตรเลียนอตัวไฮเดียชิบูหมอชิบูได้ดอกเขาดอกเลือดเชี่ยยี่เจ้าตังดอกเลือดใจว่าเราจมูกชิบูชอใจเลยจะเราได้สิทธิ์สั่งเลยยังปีชิดาได้สิทธิ์สั่งเราตัวชิชิเราจะนั่งพาเลสตินีนIsrael to ambassador wo to ho lan na te chaw sala na ku taw la paw pon la te chae ja ke mu chu te nang tin ba ta chan ga za wo sa sa khong mo pa ta ka wa ben ga wo ya Israel to no wo chu ke twen che hai ta wo to te nang na za mu ku ta mo sa se che lo khia te ta mo Israel te pon te te mi nyaw wo chu chon na chae es na ta mi chae te che Syria ta mo da sa se che lo khia teเป็นหนึ่งในตอนใจลู่ยังเอลรอชรีฟิจิแคมป์ตอนนู้นติดหนึ่งก็ออลู่ชิ้นเห็นดูต่อข้าตาชุดดูว่าหลังจากต่อใจเป็นหนึ่งในจิตตาชินวัตตาอัมบาย้อมหมู่โจซีเรียลู่ตัวจังดามัสกัสว่าได้รอดเหลือใจดาวฟีดาลาวหลอดโจเตชัวส์เลยกูมัวเปล่าตัวปนเนี่ยเทียมัวโจตัวมีหยดหลอดซาดันเนสินเนทแมวเป็นถอนจอลู่ชิ้นเห็นดูนัดต่อข้าว่าหลายเต้าชีลู่ลู่ชิ้นหลังในออลิเตียมูชอตัวในซีเรียลู่ตัวจังลูกของเขา Australian Indigenous Doctor Association นะไฮเทียจะสื่อสังกัมโมดิปเทเรียและกัมโมกาชัยว่าต่อชิคิจงหังเดตเชียวสละเนื้อสาเกาะชิช้อสาเดียอิจ่อเกมุชื่อจากกัมโมนอสือแต่ชีกัมโมสาเดียอิจ่อเขาเลยว่าจุดเต่าละชัวก็เต่าจะเกว่าชิลัวตัวเต่ามัวเต็นงออสเตรเลียเต่าชาเลอโปเปียตัวขี่เต่าตัวกัมโมกาชัยและยาดิปเทเรียนอท้องเปล่าได้เจอสุดละว่าฟังดาวมายากี่ดาวจะเต้นหนึ่งเจ้าหนึ่งจุดติว่ากี่ดาวดาวชาลิไปจอมเบาได้เต้นหนึ่งว่ากี่ดาวสะเทือนและยุ่งตื่นเที่ยวเที่ยวเลยยาอีจอสุดสังชิกกับมอจงชับเลยสิ

0: ตาใส่เส้นเจ็ดทั้งหมดเสียมหล่นนู่ซื้อฉี่ยาโย่ป้าเตนึงว่าคือเตาเนี่ยเขาเลยนะอีนู่ต่ออีนู่แองเกิลสไทยเลยโอโย่ตัวเจ้าหน่อยหรือป้าหน้าเตชะนะเตาม้วนมิสกิทิงจะหลุดแต่ฉี่นะเตชะอีจ่อฉี่ม้วนกันเสียได้ฉี่เนี่ยเดีย
1: I'm not going to be lectured to by someone who thinks that putting Australian values at the center of immigration policy is racist.
0: Good today to the law quando pay hate to get she Australian values to pay immigration policy na ya icha ke fa chen zun zao chi ne chan ng te. Mr. Keating tin le ta mo te lu ta chi na ta ka i nu wa tin lo sa na ta khia chan ne nya po chong thau on ta ta cha na ra ba na le ba cha nya po chong. A te ta o to te ning na ta sa ke che sia.Here, Jimmo Bangsa mo yuwa che la Jimmo Jifi yo wa tau da chi to lo chai wna lo khia tsa na jie nye po xiong nro to lo gong hao National Press Club na niya dia.
2: Last Tuesday night, Australia was hit with an economic earthquake and its epicenter was Canberra. There were warnings in the weeks prior that many Australians didn't believe the tremors would reverberate out to them.
0: มอทูสเตนไนท์ทอลอนาเจตัวเจ้งเข็มแล้วนะกูว่าเจ้ามอเตมังล็อกกันก่อนเจ้าอสุรเตลาหลัวชิตาแล้วนะกูตะมอนดาวจะเกจังต้องจอมดาวลุลิเตียวันเดวันดาวตัวหนึ่งอสุรเลนจินจังกันแต่ยอมมัวเตมังนอจลายต่อข้าว่าจงฟื้นอาวันนี้สินะต่อเขียนเนี่ยจะเนี่ยพูดจงจอมมอจุกว่าเจติลิตาว่าเจ้าเตนึงชิชัวมอจะเกจังเสียเลยตาว่าเจ้ามัวอิจฉาลาหลัวแม่เทจะลาหลัววันนี้ขอปีวันละหลายเช้านะที่เราเขียนเท่าเราจะเก็บเท่าซึ่งที่เราจะเก็บขีดเราจะเก็บคอจะเก็บตัวแกนเท็กซ์ว่าป้าหน่อเลเวอร์ตลอดเขียนตรงนี้จะเงียบพอชงจุดชี้ป้าหน่อกงชื่อนะกูตาวัดที่ชงหลอดชัวกันเลยสีตาแต่สุดช่างแล้วก็ตาใจเส้นจีตรงนี้เลยเนี่ยตลอดจอดรถแต่ย้อนหลอดคอจะลาหลวมแม่ว่าเวลสันต์เขียนเดียบ
2: The coalition government will consult on a small business act.And we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business.
0: Beto chong fu kong chu na yu la sha la cha chai small business act. Chita la na la yu la ta wa tu chong shua ka ka ta plau cha ho lu. Wa shi tau ti lun jie lu cha li chong fu te chai te chai to te la lua me su ka la. Ya cha la lua wa mo pong su ku tau nia.ก็เต่าจะ cash flow เลยก็เต่าเงินชั่วเสียวยาตยาจึงจังหังเทศตาเลนดาเราอยู่จุดเต่าวัดที่จงเราชัวก็จงฟื้นเทศเดลาหลัวล่อในจุดเทียนใจเกิดใจใจกันเต่าเหมือนเต่าเต่าเดลาหลัวแม่วัดที่จงเราชัวก็คุ้มเสียจ้าเลยให้จริงจังเราลุ้ยใจตาชินอ่ะมิสเวลสันก็เต่าเคลียร์เตี้ยยังว่าเต้นหนึ่งสายหน่อไม่จะเกิดใจสังจ้าจะเกิดบอกลงจะเกิดประโยชน์ tax เราจะเสียหน่อ
2: The innovators, disruptors, risk takers and builders of this country have worked out this Prime Minister. He's the guy in that group assignment that does none of the work but still wants the grade.
0: Chi hai tên nâng o mo la li chi yong yola chi yi cho la lua da chi le ya tên nâng o yo chi tên mang to le to le tên nâng o di la o ya da chi xe o pa tau la lua tên nâng o wa wa chen na pe lo de chen no tra lai tia.ออสเตรเลียเทปจานสักเฮียได้ชุดละเดียวเวทอกขอยองเลออสเตรเลียตัวเจ้าในยังชีว่าได้ชีเลได้ชุดในจวบสาเต้าใจเส้นชีสเทเลต้าว่าเจ้ามัวจะ AI generated contents ว่าเต้าเลียออสเตรเลียเทปจานให้เตียยาตัวว่าเต้าจ่าละว่าอีตัวนั่งอยู่ชีเป้าว่าอยู่ชาวเชฟเราจะเสียฟังโปรตัวอยู่เจ้ารู้ใจว่าจงฟิวสาทอละขอได้เชลให้เนาะจะหมดเคลียร์ตัวอินเทอร์เน็ตป้านอไลเบอร์เราก็สาทอลอคอจะเก็บซอเชียร์เข้าไปจดแกนเท็กซ์ว่าอยู่ว่าซอเจ้าชี้จะฟังปัวถาวรอีตูตืออยู่ว่าได้ลุ้นเจไม่ได้ใช้เลยอีส่งว่ามัวมัวจะกอดเต้นนั่งแล้วจุดเต้าเทะจะเลยจอก็ถังเงียบป้องไก่ว่าอยู่เต้าเทะจะเชียร์จะเลยไปจะฟังปัวเจ้าจอเงียบว่าคือเต้าจ่าหนึ่งทีเดียวจิตาแล้วนอยู่ปีสีจะเก็บชุ่มเชียร์เลยนอจะลุ้นเชียร์เลยดูส่งอ้อทั้งนั่งก็จามองว่าแต่คือบางสัตว์ที่เขาเล่นน้อยหายเดียตอนเมื่อเดือนหนึ่งนั้นมันหายลงแต่จะใช้บางเขาออนไลน์ที่หายทาวน์ดอนดีทาวน์จะจงฟื้นจะเกล้าคนได้เช่นน้อแต่สิ่งช้ามันอยู่ตัวน้อยชิ้นเจ้าจะจงฟื้นเอาไปนี่สิ่งนั้นยังบางอย่างเดียแต่รอหนึ่งจะเจอเนาะแต่รอก็ยังว่าเจ้าอยู่ตลอดว่าที่ยังคอได้เช่นบางอย่างป้าเดลาลัวสุสุปิเทียนเนี่ยจะลัวลาลัวลิจ่าเนี่ยเดีย
3: ว Well we've made it clear that we're consulting with the startup sector we made it clear privately before the budget.

0: จะละจัวเรียใจตังได้เทียกุมออยากกมอดิฟเทเรียกาชัยว่ายาแคนเทเนียสดิฟเทเรียว่าจะมอตะมังจอเตตังได้เทียบริสเรทรีดิฟเทเรียว่ามอตะมังจอลุงจือเทียเตกาว่าแต่ชินอเจกุตอมอออจอกมอนอตอชิกิProfessor Shell Telekia Tia Cho Cám Mó A Chai Wa Cho Cho Cho Cho Kê Wa Pa Na Yo Cho Cám Mó Wa Mó Nhà Đô Na O Cho Cám Mó Na Thia Tê Rô Cô Yê Cho Cám Mó O Chị Tò Kê Phô Xì
1: Respiratory diphtheria, the most common symptoms are like fever and sore throat, tiredness and malaise or fatigue, as we say, loss of appetite. But one of the challenges that happens is when this toxin attacks your cells,you develop this grayish white membrane in your throat and tonsils that can then obstruct the airways, which is what then leads to these serious symptoms of difficulty in swallowing and breathing and neck swelling.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: มาปังเสียวก็เต่าร่มหมอเลยชิมมาปังเสียวว่าเต่าป่าเลยว่าจะได้อ๋อแล้วก็เหตุเดียวตัวกันมองเราเต่าก็ยกว่าจะมัวระยะมองกันจุดชัวว่าชีเต่าเก็บพอชีเต่าจะเสียเลยมอบเลยระยะว่าจะล้าใจเก็บเอาหนอเต่าเก็บพอชัวชีตาเล่นเราเต่ตั้งก้นยาวว่าป่าว่าเต่าอยู่นองเลยชาอีตัวเต่าหนอหมกเต่าเต่ากว่าฟาชีเลยหายหนอเจ้ากูยอดเต่าอยากว่าว่าเจ้าคิดเอาตัวกันมองน่าใช่กันก็เทียว่าโลกของเขาออสเตรเลียเมดิคอลแอสโซเชียชันให้เดียจะเกะกูเชื่อมันน่าจะช่วยวัคซีนที่ไทยตัวกันมองน่าอย่าอีจ้าสุเกะว่าชีตาเขาเลยจงจะหลับปัวกับสกีเอาตัวกันมองน่าจูเลียนไรท์ว่าอย่าตัวเลยจอนโลกของเขาออสเตรเลียเมดิคอลแอสโซเชียชันให้เดียจะเกะตัวมัวจะกันมองสกีชินเดลน่าดาวเราตัววิยามัวเต็งหนึ่งน่ามันน่าจะช่วยวัคซีนท้องเปล่าเลยได้แค่น่าใจละจากความที่เต็มอยู่ตั้งมั่นน่ะได้ช่วยวัคซีนน่ะเราลุ้นเชื่อเลยอ้อช่องน่ะมัวใจเดือดเลยจะฟังปวดเลยช่องอ้อสั่งกับเราว่าทายาทสิเลยช่องอีสอ้อสั่งกับเราล่ะนี่เหรอที
2: ่ If we have vaccination rates around 95% or so, it's very unlikely that the historical type infections can spread.But unfortunately,
1: ยังมัวใจแก่ทางน่ะช่วยวัคซีนน่ะจะเลยจะชี้ฟังปวดลินดาสเพียร์จะเลยแต่กันเกิดกามอชิกิโออิจิปอนะเจแต่เราอยู่ชิมัวจะกามอนอชิกิแต่เชคุยาแต่อยากชิมัวมองว่าตามัวเต็นึงมันน่าจะช่วยวัคซีนน่ะงั้นเจอละว่าจะฟังปวดละซื้อให้จริงจังตัวเต็มยอดจังยาวเจเทเลว่าเรามัวตัวกามอดิฟเทเรียแบคทีเรียน่ะมัวจีฟีละชิกิดัวเทียชิกิตอนนั้นเจจ้าที่เหลือจุดตั้งมนอนดาวกงชัวที่จะกันมนอนจะชัววัคซีนอ่ะชั้นสีดาวมาที่เหลือป้าก็ยืนรู้เจนอ่ะมาปังสิละแต่จันทร์ตัวกันมนอนโอเคนอนเราที่นอนเชื่อนะกูแต่เคียก็แต่เราหนึ่งยืนจุดจักันมนอนตัวชัวนอนจะชัวก็รู้สงตืออีกทีแล้วยาก็เต้นหนึ่งใจหนึ่งสุดที่อัปเปอร์ชินอวันยาตัวเต้นรอต่อเชียววันยาได้โอ้ยกีตาตัวกันมองได้ยังยิ่งก็มองน่าจะชัวร์ชี้ช่องอีกทีมิสชาวที่เล็กเดียจะกันมองดิฟเทเรียโอชิกิแต่ชินอเคลียตาละเดียเต้นหนึ่งน่าจีมน่าจะชัวร์น่าชันสีตัวเลยจะที่เล็กว่าตัวเลยรู้เจนจีมัวจ้า
3: Many of the cases have had 3 doses or more of the vaccine. So it's not that they're completely unvaccinated. It's just they're partially vaccinated. And that gap in immunity might also be contributing to the outbreak.
1: แต่เชื่อแล้วจะต้องมโนจะช่วยวัคซีนก็สุดแก่แล้วจะมโนเป็นชีสจะจงมั่วจะคิดตุนโยว่าจะอยู่รู้เจนนะชิมาปังสิวลาปอบัวเต่าจะเทเลว่าจะมั่วจะสุดชังตระกี่ตัวกันมโนจงเฟ้ยแต่เชื่อกูเต่าเคลียตีอยู่ชิเนียสามิลันดอลจะลาป้าชื่อตัวกันมอชิกีเนาะจะลาป้าก็เต็นหนึ่งรู้เจนแล้วก็มั่วจะลาตีไทยเนาะตัวกันมโนแต่รู้สั่ง Northern Territory ระยะเลยรู้สั่งว่าชี้จะต้องมั่งเนาะชินแต่ละเนาะกูต่อมัวเต้นหนึ่งชาลิตต่อจ่อฟังปัวเต่าขี่เต่าตัวกระมอเนาะย่อจากหนึ่งออกขี่เต่าเนี่ยเรารู้สั่ง Northern Territory เทียบไปจ่อฟังปัวเนี่ยเรารู้สั่ง Western Australia ว่าฟังเต่ามายามัวเต้นมั่งจ่อออสเตรเลียหนึ่งสุดที่ Aboriginal Territory Strait Islander มาร์คบัตเลอร์โอยาออสเตรเลียเนาะชื่อได้หนอนักข่าวหัวเขียดเตียยังยอมมัวจะเนี่ยออมิลันดอลลาร์จะหลับป้าลูกของเขา National Aboriginal Community Control Health Organizations ก็มัวปังเสริมมูจีเต้าจะเก็บป้าจวดจะหลับป้าเจจงเทียสินเนี่ยชีมิลันดอลลาร์จะมุนเทียได้คือคอมอกันดาวน์สิตัวเลียนเทียเนอร์สกันดาวน์สิตัวจะมัวป้าชื่อตัวมอนะตอนนั้นเตยเจ้าออมัวตัวกมอนะชิกิก็เต้นหนึ่งเลยเต่านอจะช่วยวัคซีนนะป้านสีตัวเลยก็มอบังสมุขขอเต้นหนึ่งมอปัดเลย

0: จังชิตาวทอเลยตู้จังสือจังชิตาวทอตัวนั้นแล้วได้เท่าเขาเลยอยู่จบปอตีจอสิเที่ยวอุตโยสาเตียโอ้ยาเตียมอบังสือทอตอนนั้นได้เท่าไหร่จะกูยาได้ยาลงเที่ยแต่เชื่อลูกเชื่อแดนจิตตัวนี่จะกูปอตาวเตียตัวที่นั่นกูตาวทายได้จะเก๋ว่าจะชอบปอไปเจอเราว่าจะชีวยังมองหนังปอตามหมดเลยล่ะในเทเลเฮติอะ
1: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows whether they accept it or are proud of it. It doesn't matter.
0: ยังปอหนัง Aboriginal ตัวชีจะสติกเกอร์หลอดตัวเตะเช่โอ้กูเหนียหังเด็กกูร้องเสียงว่าทักกูปอเจที่เลี้ยชนยอดตัวเนี่ยแต่เช่นเดียวกันปุยโอหลังใจเทียปุยโอเจ้าเชื่อสิเวลาขอเตะตัดสินเนาะไปตุ้ชีเนาะเต่าจ่าเราอีตุ้ชีว่าสิเต่าจะเกะจะใจว่าย้อนนั่งสุดที่อัปเปอร์ชนเอาตุ้ชีละเทียย่าอียาเสียจะไปจันนึงตัวสุดท้ายสิเนี่ยเนกิอาฮัตชิงส์ชอบจะอธิบายเทียกูย่าวิเศษวิมุตไทยละมองจะต่อ SBS Radio มองโปรแกรมได้ที่ลูกชิ้นหายชาสสิเลนารุกำนงละซื้อสาววัชเดย์มุมลองตอนสินใน sbs.com/mong จอบแป๊กก้า subscribe ที่อุทุกองเชียร์เอา Facebook page ใน SBS มองชาวลูกตาชีละไฟเตสสิเลก็เต็มยุ่งลงว่าแกนาละก็มาบังสิมดาวน์โหลด SBS Audio App ดูทุกลักษณะต้องละเตยกำนงลูกชิ้นติละเตาลองลูกใจติละเตาย้อนจงเทียสิ
2: SBS A World of Difference You're with SBS Portuguese On mobile, online and on radio
3: Essa é a SBS em português No telefone, online e no rádio Muito boa tarde, é isso mesmo. Esse é o programa em português da SBS Áudio deste domingo, 24 de maio de 2026. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Mulher, imigrante e atuando em um ambiente corporativo altamente competitivo. Falamos com a brasileira Bruna Maziotti, que acaba de assumir um cargo de liderança na CFC, uma organização do governo australiano que investe bilhões de dólares em projetos de energia limpa pelo país. Bruna fala sobre os desafios de construir uma carreira na Austrália e compartilha conselhos valiosos para quem quer crescer profissionalmente e conquistar espaço no mercado de trabalho australiano. A forma como as notícias circulam na Austrália está mudando com o poder das grandes empresas de tecnologia e da mídia tradicional. Especialistas dizem que a busca por cliques, o clickbait, tem aumentado a presença de notícias sensacionalistas na mídia. Líderes de mais de 20 religiões participaram essa semana de uma vigília contra o feminicídio no Rio de Janeiro. O evento ocorreu após a pastora Helena Raquel viralizar nas redes sociais ao criticar o silêncio dentro das igrejas diante de casos de violência doméstica. Quais as palavras da língua portuguesa mais engraçadas, difíceis de falar e as preferidas na opinião de 3 crianças bilíngues na Suíça? A ONU News foi lá conferir. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente nessa tarde de domingo.